0: นิดีนาตาดาแค่โพเซงตุ
1: ปาก
0: ายันหา
1: อุตนางเง
0: นิหาตัวชายุกันนับตาละมาโพชุบบังลี
1: เลอาเตน
0: ปุยอดได้ให้กะนาบังสากีนาอีนาหา
1: ลอง
0: เงเอกะเดนาโมเกะปุยโอมาเบนโอมาหาเบ
1: น
0: เดนาเมเร